มาตลอดทางกันอย่าชินพยานุอย่าชินทางกันอกาตีพยานุโอมานิเลสัตละกุบุยพันเนรกพันิสัตละกุบุยพันเนรกบิติเลสักกุบุยบิติตุเนรกบิตินารังไนรกบุกโอบารินเลกังโรมานิสกโรบิติกโรเลสัยนังไคลาสลาบาบาบุนิบิติมานิสัตละยังไงพันเนรกบิติสักกุบุยบิติตุเนรกอาศัยนั่งขนาดนี้ไม่เล่นโลกที่ต้องชินีชินีบ้าบ่หมดใจต้องชินีชินีนกหงส์สังหารนั่นนี่จะเล่นไม่ส่งต้องยิ่งตั้งกันยิ่งก็เล่นบ้าบ่

0: นรกจะต้องนับไปเป็นกันนับแล้วนะ
1: อี
0: ไอ้แกน้องน้องเบลก็น่าหามไปซีนีแสดงในปานดาบุกรีบอตัวไปมาจังบ้างเลยนรกซีนีปานนันนี่ปานดาวนรกปุ่นเหล่าตามมาใครซีนีปานดาวนรกเสียงไ
1: หนซึ่งป้าใครจะบุกขนาดไหน
0: ไอ้แกน้องเนปาลใครจะมุนาขนาดโตโตใครจะบุกขนาดไหน